บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเดี๋ยวลูกหนูอยู่ตานนาโพล่าจะมาแก่ขยำเกาะเกาะได้นะขยำเกาะเกาะได้นะสิงปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนะตุโยองค์แง่งบวกบังเกกมานีบวกบังเกกมานีปีจีปันตามุยังตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสุตั้งตามตัวปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติเหมาะมุยังมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปาไรอาวาดตันตังสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนงติงอีปา